0: 2ปัญหา
1: ริซุ่งหูเซฟู
2: 王宝航呆的红，
3: 不同的语言传递同一个声音。
4: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 风开爱心，爬山云南，不料不料毛干带皮心。ฟังข่าวการดงในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม
6: ่ฮงขยายเสียงภาษาอินหันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังข่าวการลงในน้องพระเจ็ดเวลาข่าวสารใหม
7: ่ผู้ฟังต่างหลายข่าวในข่าวสารใหม่ปวงนี้ลิเพียงนี้มีสีจิ้นผินพร้อมเหมียนมบสังข่ายโฮโจจุดซื้อฟงหวยปี2016ตัวเหมียนมบสุธรรมตัวพระเดียดเจียจีสิสท่านพระเดียดไอจีเรียบบอกถึงเปิดจินวางเงินอยู่เจ้าทุ่งสือสาเจตคำตองจองการเจ็ดจองบ้านเมืองยินนานหีเอาไหลห้องเสียสร้างจอนดีพระเดียดจงโกแต่ห้องเจ้านี่ร้านออกเลิงเบิ้งเพียงหนึ่งจ้าไหมเมกวงมูเน่าจงโกลีจังสือเอาการทำนาจังโฮโซตุนอยู่การปงหนึ่งห้องสังมันปงหนึ่งเหตุใบลูกเฮียนเกาจงดีจึงหงหีตัวบอกเขาจงหีหลินมวนในหงเฮียนการโก้ผูกกุ้นไปตัวหนีลงกดกุ้นปอกปีนี้ดันหนึ่งเทิงดันเจ็ดการมดเงินการทำสควเขามานะคะขอออกต่างพระเตียดพระเตียดเฮาหีเตียดเตียมปีกายเวลายำเนินการหนีอีกเที่ยมหอยปุ้นไล่เปียดบนไปซ้ำห้องใจโคตือพระเตียดจุ้งโกกำมุนพระเตียดนีโปเออร์ดูที่สามนี่ตั้งตัวลักทึงพระเตียดนีโปเออร์ประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมเขียมทีเต้นเก่าดูออกสามคำกลางในสิจินพินผู้บินชุ่มฉี่พระเตียดพร้อมเหมียนมบสังข่ายโคโจชุดสือฟงหวยปี2008สาวกโตเรียนเหมียนมบสุธรรมโตพระเตียดเจียจีสิสท่านพระเตียดไอจีบอกทึงเปิดจินเดี่ยวเต้นเก่าดูกอสองคำถึงสามคำวางยินผู้เป็นเสมสุจีอยู่เจ้าทงสือสาจคำตองอยู่ในสาจคำตองนั้นวางยินติดตัวเจ้าทงสือเขาสองสามปีนี่มาปงหนึ่งวาทุกกระดานมึงเขใดตกดีปินดีหย่องโยติสำเนียนดีกระดามใจความสิจินพินจงสุจีสาจคำตองบ้านมึงยินนานปากกำขนดักนั้นดักเดียบขยำใจกระดามเส้นใบปังถุนสิบเอ็ดผอมโจ้ทั้งมวลปกติสิบแจกไว้เอาใจความราชการที่ได้ตกดีเป็นดีตามจอบสานอกการใหม่ยับการเจจิงขบันเมื่อหนาเทียมใหม่ปงหนึ่งเมียกว่างวาทุห้องใจหัวตือวาทุเหยียนชียับลีจวงการเหือตาสลายจุมไล่อีกเทียมไปเป้าขาดอยู่ในข่าวต่างใหม่เวลากันหน้าตีหาปีปอกที่สิบหานันสานสังคมเปิ้งใหม่เจ้าทุงปงหนึ่งไปเป้าขาดนางดวนกัวจาจิสท่านเชียนจิวพักตาป้องเก่านังซื้อเชียขาดหย่องโย่ห้องเสียจังจอนดีพระเดียจงโกปังถุนสาหกนันยินาสนีปองมีจองกันเจ็ดจองเอาไหลห้องเสียจังในหันเสียจังการทาราคำนี่มีจองหนึ่งเสียจังจองกันจารีนี่มีหกจองการโกนี่อยู่ในนีดันซุงเลือเปิ้นห้องเสียจังจงโกจอนดีจังนี่ปิ้นจองกันผกจำจะเสียงเฮ่อหึงฝ่ายไปจอนดีพระเดียจงโกซุงเลือเปิ้นนันเดินเก่าดูกอกสองคำกับตัวนำเหรียญปืนดินเสียงดูซานสวยตุงเขาที่หนึ่งเขาที่สองเวียกันสั่งเตียงกับตัวนำดังน้องเสียเอานำออกไปอันมีจงเทียสิบสี่เจ้าสั่งเตียงออกมาหนีโคตรทงเหลียวเหินเวียกันสั่งเตียงจ้องหนีนำยาวนี่มีหกหอยหกสิบสี่กงดีลายเวียนเขียนจ้องการกลุ่มนำนี้พ่อเพียถึงหลีจังตาลี่ชูชงเมืองเสียยีซีฮงโขฟงบินโจสิฟงหนีหือผู้กุ้นปันหอยเหมือนกุ้นป้ายหนีเอาไหลตีตาลีเล่นเก่าลูกเอาสองคำพร้อมปยาหัวปุ๋งไพมึงจูภาษาเขาสุฮากันไปตามลีซิงโจขอได้ต่อกันไปตามลีบันมึงยินนานปีปันเก่าหอยหาสิบโตถึงปีสองปันป้ายสาวกตัวหนีอยู่คุณมินเสือโบกว่านต่างปยามีหัวปุ๋งหอยพื้นป้ายโจเลิกเสียนปยาหือตังไรมาตองเวลานี้เดี๋ยวปีปันเก่าหอยหาสิบโตถึงปีสองปันปลายสาวหกโตดินักนี้เพียนึ่งออกไพมึงจุภาษาบันมึงยินนันปันทนังปุงหนึ่งปินจิตหนึ่งใจเดียวกันคือบันเมื่อหนาเดี๋ยวเขาปีนี่มาแต่ห้องเจ้านี่คัดเที่ยงจานออกเรื่องเปิ้งเพียนึ่งจะหมายนันตุนอยู่มูเน่าจงโกอันปินของขวกเก่ากวนจิกาลาไวฐานพระเดียดภาษาจิ้งโปนี่ต่างปยาหือต่างไรตองเขาหมุนเอาจงโก้บ่อยู่วังรัวนี่บ่องมี

0: ผู้กุ้นมาพอต้องหลวงปุ่นหอยกดกุดบอกคําต้องออกสินตั้งจ้าไหมภาษาบ้านเมืองขอบต่างที่คําเพียงหนึ่งวันความลึกตัวกับรึบสืบจาดีการปุ่งหนึ่งจานอกกั้นไม้เสียงนั่นออกมาสินหนึ่งจอมตามเขามุนเอาจงโกปยาปอยหือตั้งไล่มาต้องมังเกินเตแต่คงเจ้าหนี้เจ้าเตียงการเตียนในบ้านเมืองหันสั่งเตียงจองการเด่นเอลพอต้องกับวันความลึกตัวนั่นออกมานำเหือเชียเกี่ยวในนอกพระเตียดดงไรไปดินเอรอพอต้องได้เขาหูบานเมืองแต่หุ่งเตี้ยเขาปีนี่มาการขาคายห้องสังเครื่องนุ่งดังไรภาษาจิงโปการตำปิกตำฝ่ายฟงหนีหนีอีกเทียมหอยปุ่นไรสองหอยเปียสิบปุ่นการตระกุลในข้องโขยุนบินห้องเขียกเศร้านอนการจกจ่ายด้วยกินฟงหนีหนีอีกเทียมหอยปุ่นไรหาสิบสี่ปุ่นไปสามหอยปุ่นไรสิบเก้าปุ่นไปหาหอยปุ่นไรเจ็ดปุ่นจองการเด่นเอรอพอต้องวันความลึกตัวตั้งเจ้าหนี้มังเกินเตี้ยเขาปีนี่มาหรือจ้างสนีเอาการทำนาจางโคโสปินตินักตุนอยู่ห้องสังมันปุ่งนึ่งเฮบายเตี้ยกดเตรียมออกหอปุ่งจ้าไหมอันห้องสังมังเกินปล่อยเมียนาหังมีปินดินันออกมานางล้วนหรือจ้างสนีปองมีหนาตึกนำเลี้ยนปุกสังมันนั่นหอดถึง36เหมือนมู่เหล่านี้ดีปังอย่างตำแซงนี่เยี่ยมูไลสั่งออกข้องสั่งสามตุนพากดถึงเยี่ยมูไลนี่ต้าสลายหัดถึงสีปั้นหาหัวเย็นถึงหาปั้นเย็นเหล่านี้เฉินเด๋อเว่ยผู้บินลูกเฮียนเกาจงในฮงเฮียนเฉียวจินหยีจงจิงฮงสัวเสียวอยู่ในเต้ายินนันปะยะเข้าจงหีดินมวนในฮงเฮียนอันตัวเลี้ยวใจเวลาปีหนึ่งตบออกมาเลี้ยงออกมานั่นสิบสี่ลูเหอตังไรตองเดียวโจจมไรห้มตองเตะการกู้อันผูกกุ้นไปเตี๊กตวงเหนียบไร้ลงกดกุ้นปอกสร้างหมู่ปูบันซ้ำคำพักตาป้องเก่าการกู้หอมสอนว่าจางไดหูปีนี้ตั้งหนึ่งถึงเดินเชียดการมุดเงินการทำสะโคเข่ามาค่าขวอกต่างพระเตียดพระเตียดเห่าหอดถึงสีเหมินสีปั้นสีหอยโฮชุบเชียดกดเย็นไปเตรียมปีกายเวลายำเนื้อกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้เปียดปุ้นไปซ้ำจงกลัวมีคังเจียวการกู้หอมสอนว่าจางเดินเชียดถึงเดินเปียดอยู่ในเวลาเสาเฮียงยำหอนหันหงส่วนบินตั้งพระเตียดเหี้ยปลายตัวละเขียกหอดถึงกดหาปั้นหอยเหมือนกุ้นปอกไม้เย็บบันไดเหี้ยตัวละเขียกสองหอยสิบสีเหมือนกุ้นปอกไม้จะเตรียมปีกายเวลาจำเนินกันเหี้ยอีกเทียมหอยปุ่นไรสองปุ่นปลายเก่าอยู่ในเวลาบันมังหันเดินเก่าดูออกสองคำตีย่างที่เขอผู้บินมีสู้จังสนามลกออกปากพระเตียจงกวนเหี้ยปลายเก่าเงินกาหอยเฟยสนามลกปีสองปันปลายสวกตัวนั่นเหี้ยนี้ปองมีบ้านเมืองในพระเตียดเกี้ยวขวยเฟยปีนี้พอถึงหอย33กีบันสามคำหลาเลี่ยงห้องใจโคตืออันมีพระเตียดชงโกดที่ตัวพระเตียดนีโปเออร์เขาเหตุการณ์กำมุนดูที่3กี่กินแต่ดำจนบินฐานอากาศจะลงเขาที่เศร้าพระเตียดชงโกตลักถึงหงจนบินเนื้อโลกเธอรีบหวานจะเตอมาตูอันปิ้นเวียงเก่าพระเตียดนีโปเออร์ผู้สลามอยาผินเชียตามอาจยาสิบผู้นี้ทำบินผู้สลาพระเตียดชงโกติดตัวพระเตียดนีโปเออร์เขาเหตุการณ์กำมุนดูที่สีเขาจนบินหอดถึงพระเตียดนีโปเออร์ฐานพระเตียดนีโปเออร์ปุ้งเก่าการก็หอมสอนว่าจางไดหูหอดถึงเวลาบันเมืองหันเดินเก่าดูกอซ้ำคำก้างขึ้นหนาดีเปียดตาพระเตียดนีโปเออร์ปัวเกิดจองการลิ้นสายไรปังเพียไปขามลาบนี่ปลายป่าหือผูกุ้นใต้เชื้อหอดถึงปั่นสองหอยเก่าสิบกุ้นอันนักกรรมเผียวนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นต้านคำเผียซึ่งป้องนี่เผียวเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงสุภาษาพร้อมกันคือผอเมื่อไปหนาเดียวเขาสินตั้งหังมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพ่ไข่เหลียวตาดีพัดดิสหวยสู้หีอันมีที่ต่างจงโกสีจิงพิงจงสุจีปี2018ตัวเดินหกหล่อแปดคำถึง10คำเมื่ออยู่นิงเสียสาจะคำตองนั้นเผียวกำปาขนนักเสียออกภาษาจงขวานีปิ้นไล่ภาษาพร้อมกับปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันอันพระเสริฐนั่นสั่งเตียงปิ้นกะลาบานเมืองหังมีปิ้นที่พบจอดภาษาไหนก็จูยอมเบาได้สุภาษาที่ไหนปันทนังก็ป้องกับกันพร้อมกันคือเผาเมื่อขออยู่เฮากินสุกลำปันใจทั้งมีปิ้นที่พบจอดนี่ก็เพี้ยไข่เหลียวการลืบสืบมาภาษาสงขวายิ่งดีนั่นปัญญาออกตาดีพัดติดปัญญาเสือหวยสุหีอันมีติดถังสงโกปัญญาเสือหวยสุหีนี้ปิ้นคือบ้านออกมาสุกบ้านนี้ก็ปิ้นเฮท้าออกมาอยู่แต่ตั้งและเจิ่มฟูออกแห้งไปเบาขาดไพเมืองสุภาษาคือบ้านไปเบาขาดขออยู่เฮากินวันไปหนาซึ่งก็ยังอยู่ยังดีไปแหละ

0: กำไม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องปูจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
1: ่ยามมือสองเห่าหักกันโฮถี่ปีใหม่เขาหัดยำไรแต่จงเฮียนกันเอาปล่อยมวนดินเปิ้นบ่อควายตังมึงเดวาเฮาหากันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมดอกจอม

เลียอ้อยหนอปอตัวลงเตียงใหม่ลำงามเฟอปงใจเอ่ยเตือนี่นางที่เจ้าหนังก็หล่าเดียปงเฮียกเมืองไห่ก็ใจก็จอดร้อยจอดก้องห้องหอยตาผอตื่นก็หล่าปิ้นการหลอกเงินคำเดียหนอ

ีเดียพี่น้องผู้ฟังทางไลน์เฮาเสียงคำเสียงสวบอกนี่ก็พยอกถึงที่นี่ยินดีกับทางไลน์ฮับฟังมาเด้อพี่น้องวงบันยาถาโกยักเฮาได้เฮ็ดการดีเฮาได้มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเด้อจ้า

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎片五千只鬼，
2: 干带十三班呐，
3: 李苏五师傅，
4: 广播行带灯红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไ
6: ตอ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต

0: 好不显流，
1: 黑尾皮马夸好不显流。พี่น้องขอตั้งไหนสุริยุสาสละหิ่งตั้งใครขอมาบอกในเขาตีตั้งแขตั้งไหนดันตีหนักมีเมื่อเดินเก้าได้สามวันชี้จินพินกาเตอร์เข้าสั่งขายหัวโจชูจื่อฟงหุยตั้งโตเลอตึงกะจีเออร์จีสือสือทันตั้งไอจีต้องถามในปู่ขวัดช้าบอกเห็นเวียงเปิดจินว่างลินรูดีเวียงเจ้าทงเดี่ยวชาเขิงฟังเตอร์คงเจ้าตื้อเปียงสามเบิร์ดมาซ้อนผี来个阿苗金婆木脑总过来。比那人人都疼人切来那等家好快干甘在坑黄滚火靠等我等来。喝疼是门是行是八六十七国地拜山。南西比个红山那里白来变拜山。咱们早团靠啥当么子来。没人高来三分刚来故家主席习近平嘎得好的会。上海货座逐次峰会没上行百十五笔等嘎东谈乐等嘎继而继时时谈爱继雷缓沙牙不肯疼云不进。没能高内爽文多疼散文什么书记望林如地云朝同类调查横光如然调查横光类望林让着云朝同来比马屋杂板门康米三王乱没马内那杂罗卓杂佛行当一种帮章马虎在思想习近平总书记马腾孟先南调查横光当他们拿只有马内嘎干那些事万干过杂之事残圈住崩莫忘云南省米干得变傻可受马帮干发明专利内切崩做让手上手澳洲六百坎两人澳洲优秀奖获人不能高内爽文碰一阿苗蒙见难靠卡嘎马干他还缓犯干内入地昆明市博物馆内边里后比乱等来业碰一者内六百行高百八十笔一腾没上行百十五笔内米百块盘六笔的马老都空走嘞，咱人往地不走。历代微杂阿苗比地平本嘞，地平三百马酸皮，来个阿苗金婆木脑总过嘞。如老王老电脑嘞，等龙比比乱，老等落等，老神落神，严重对喊，本得把各地摆博。乱三通站阿苗金婆嘞，酸皮话噶，很黄可怜阿苗金婆嘞。改学改内南德马上奔拜快干你印窗表等快干多等跨康美马龙党。六比的马六比你讲内转南往地不走和上和上子内得变下可送马马上和上子没有分离没有跟完内等龙上内和上子三十六奔拜母比母手里和上子三吨人内李母手里手马是行他榜先躲腾他行先的。望干三五步人高内散文崩马比那人人躲腾人切的那等家好快干甘在坑黄滚火靠等我等的。喝腾是门是行是八六十七国地拜山南西比个红山那里榜的变拜山。望干中国命康住的崩马rồi đã đơn chỉ tổ thắng đơn biệt khán bòi trả mơ hình mây đây tăng tấn bằng đáng bền đây tô tảng bị đoan cả má phô biến cảnh má đi vắn bôn tớ sóng bạc chỉ giúp xì muộn bài cô tạm chí bị cơ hôm xám đơn đi bạc đây sóng bài cậu tổ thắng đơn cao đây sảm vấn tì thần phí đồn đoái can đoái thủ đỡ từng cán đi bộ ở đây bố hiệp hợ đỡ từng cán đi bộ ở đây mi cốn tài sống cả hiện xoắn bà cao chụp cô. Khó xóm bì nê mà, yên nàn sân, xóm nàng oan tí bù chào, thuộc xóm, ra dục ra xa. Phải gắn ra dục ra xa hỷ đầy lì đây. Chạp thiên năm hiếng, má tàu thổ hạc, phải gắn xóm ra dục ra xa, ở ra dục ra xa hỷ bình khẩn kinh.

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไป13ปีเดิน12ใน23วันชีจินเพียงจงสูจีอยู่เดิน会จงจางนุ่งชนกงจู会以内ต้านขามอีกซ้ำชีอวกเผอเผอมาซ้ำให้ดาได้ต้านกับฝ่ามาเป็นเผอเข้าซ้ำให้ซ้ำดามีเปียงสาสังมาซ้ำให้ซ้ำดาเหตุหือมาซ้ำให้ดาแกนเก้ามันเป็นดอกกี้เปิดดองอันก้นซ้ำดาครบจ้าเจ้าดันทั้งตีเผอก้นดาหมากมีมามีเปียงสาต่างกันกำใจอาเมียก้นดาเผอฝ่ายการให้ดาเป็นฝ่ายการข้างดีได้ดีแกเฮาด้าการซ่อมซ้ำเด้อให้ดาได้เป็นได้ด้าการเมียวตั้งหลายเข้าเหตุได้เฮาด้ามั่นสอนเป็นได้ว่างตีมากดีเปียวซะ
2: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบุ๋งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อได้กวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าคลองหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันย้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮาดังดินคงกนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกะไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงกนได้หันเลี้ยงกูย้ำไหนขนเดินต้านตัวเบี้ยมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮากนหรือดินเบิ้งไล่หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตากะไว้เกาไอ้ปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเขาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกากำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องว่ากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตัวเมื่อมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตัวเมื่อมาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

带三合团阿本蛋包当蛋红，变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งนั้นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ่นมาหลายทู่หลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็

都来好。米伯能保护美罗蓝毛เป็นนั้นฮับได้จ้างหลงไปไฟบนสอดเถินสอดด้วยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แหงวันล้าจู่ลุ่มซ้ำเป่ามาเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปูอุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาใบใหญ่ปูอุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปูอู้เมอู้ลำคงป้าเดิงบาไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกาส่งเฮอลำคงป้าเดิงอ่ะปูอู้เมอู้ลำคงโตจมจมเซอเซอฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองลำบ้าก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ50ปลายฟันปูอู้เมอู้ดำโค้งซ้ำได้เม่นโตดึงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลึมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มดำโค้งนั่นถึงมา5 6 7ฟันปูอู้เมอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำโค้งเต้กู้ดำโค้งกู้โตตุ้งฮักกันหยาแต่ก็ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั้นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่ก็ดีมันดำโค้งหลังได้เป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำโค้งจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปหมาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอุ้มเบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะโปอุ้มเบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันมาตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กู้เขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร้องดีสีเขาเอาปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบะเดียวดกใดกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดไต้กู้กันอ่ะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู้ซ้ำเห็ดจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดังไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสู้เห็ดจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นดองกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: 南塔绕中是滚的尼米西金皮纳嘎多米是拉
1: 东空某某度西金片清了抗也什么阿宁是大致困太松是亚塔路藏阿米乌沙米克姆兰他不知道爱光不来么沙尼派卡不知克姆是来嘎是嘎样么顿是不爱中华阿米乌沙尼滚动库了爱钻库靠米克姆忙容瑞米阿蒙的米生有兰转过么点你的兰过中华阿米乌沙尼用绕转米么大段爱兰热沙尼蒙丹顶那没有啥事故蒙正啥呢绕中有段的半动蒙日米们丹蓝铁半动的是比那人样蒙丹顶那没有啥事故蒙正啥呢米克姆爱恩滚铁恩卡路爱安铁蒙丹阿没有啥蒙阿是 group marka 过中华没有啥滚动库个把关那拉不拉爱阿没有啥呢开日南国爱啊爱国南啊格代蒙格代恩卡路爱中华阿米乌沙干么干么认沙日兰中国么电顿啊爱中华阿米乌沙克卡姆兰是白拉爱米阿蒙丹米生尤兰过阿米乌沙是古尼阿米斯古兰热沙爱安提阿米乌沙是古么度阿米斯古兰蒙人啊爱米阿蒙丹是蓬巴地蓬过阿米乌沙是古蒙正沙尼中华阿米乌沙克卡姆兰是白拉蒙正沙尼格奥阿维阿比奥瓦鲁纳库你为中之克姆为恩克拉阿爱阿米乌沙是古米克姆爱兰过阿米乌沙是古蒙正沙尼阿萨克姆日兰亚日温阿恩滚过温孙班过日米沙阿恩滚过米过日阿米乌沙米克姆兰过那阿强兰过米塔古那么怎么看爱兰日么度阿卡姆沙兰铁是端丹มาสินเทียมมาสินถึงไล่ขั้นไอ้ลำเรียอเมียวชาชกูผู้นาวนี้กวนตามชาจวนกุนอนมาจมชะตาต่ากรมขั้นนาอเมียวชามีครุ่มลำมองดันชปนทันลำนี้เราจอมชงกบขัดนาร่าไอยองชมูชมดขัดนาร่าไอมุคุชิงนีทะถึงลุถึงไล่ขั้นไอ้โมชปันชลัดโมป้องกิชิโมเรากลัวขัดนานาอเมียวชาชกูชวามชานี้เราจอมชนูงาพาจีจอมเชนมูจอมทามจอมปิวไอพองชิงราลูกงละมาจอมสลัดครัดว่าอเมียวชาสกูจีไวมงดันจงฮวาอเมียวชาจงฮวากงพันพาจีมีอามงดันสะพอมปาดีมีอามงดันไล่จ้องรองไอประชิงรามาซาเพะรินคำไอมีชิจาจันนาคือคำมีมาซาลำเดียยองไรสกุลครัดว่าราไองาไอ
2: Unan sen shpoy somla krush prada Chungpo ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
3: Unan sen shpoy somla krush prada Chungpo ga ko mukom ngui shpoy nga ga ai
4: Shigam dat nga ai khop shuam shani mukom ngui shpoy atian pai du ra ai Ndai lang na mukom ngui shpoy atian tha Chungpo bu ga thaชวามชานีนาระสร้องไอ้สมโจสมระมควันนี่ปังดันนากาไอ้ยะช่องนันเออยู่เงินชีโยมใจเทียอยู่เงินชิดังมรันละเรื่องจอมควันไอ้น่าสมแซมิมันงูไอ้มควันช่องจอมตัดกา

ชิกามตัดงาไอครอบชวามชานียะมตุนนาไปหน้าลูนามคอนก็มจิมตาไอโซรามิหูแอมคอนเยมคอนเดก็มตุมมงวยตุมชิปโยมชายุงวยชิตังไพตังก็นาคอนชิปโยตันแอมคอน

ยะไปน่าดูนำคนได้ก็ยะคันกบาวางาไอยุงชีทางมรวยคนไออากูเพยอยู่โจ้งไงงูแอมคนเจจอมตัดกะ

0: กลางเด้อเสียงเข้าอื้มตรงนั้นหายกายะตรงเบิ้งหันสักมาร้อยๆตีไทยแก่นเป็นดึ๋มสึ่งกลางตีบนเบิ้งเจอเก้งตวงหูหางกลางเบิ้งยิ้มผวงร้องตรงกลางเบิ้งในมียังจีดึงเปิ้นห้องจีหลวงหิ้วสาจาจีฝ้ากลางจูมุงสุดกะอาละจีเจอกลางหนังบาเฮิ้นถี่ก้นไหนฝงเบาไปก้ากูวันสายสังถัดกำในมีขุนเบาซื้อสวยหางก้ามันโก้ดึงหรือโหตื้อคุบกับเบอร์หลักป้าโคทงดีหมวกได้ตู้ไหวมาออกจีไต่ตั้งกะเจอเจอ
1: ตั้งหลายสู้ออกไปเหตุราการอ่ะ
2: จ้าเสียงเหวเบิ้งติกระถา
1: ติกระหลีเบิ้งเปิ้นวงหนึ่ง
2: จ้าเสียงเหวเมื่อไก่ตูต่ำมูเนาะจ้าเสียงเหวการสาวเบิ้งเปิ้นแหงจับไปดื่มตัวละ
1: น้องตั้งหลายเปียกว่ากำบีล่องเอกปีโฮมอยู่เปียงตอมเสียงเตยสีเฮ่อเร็วกล้วยกอบหอมโฮมต้นขันเก่าอย่างจังดื่มสุดตั้งหลายก็ย้อนหยันกามเบิ้งเปิ้นฝึกดองกัดตั้งจางวงหนึ่ง
2: จ้าเหวปิ่นก้นกัดก้นกาคือก็จังไล่ล่าไล่ตาขึ้นมาตูถามเอาไว
1: ้อ๋ออยากจะลองตั้งหลายจอยห้องย่องยู่เกาตีไว้ใจโคตรจามห้ามมันได้ตั้งหลายสู่ขัน
2: ใจเสียงเหี้ยวกาน้อยน้อย

0: เสียงหิ้วเหมือนหนังโดบอ่อนที่บินออกห้างหนังกันจุ้มซื้อจอกจ้อนจุ้มยิ้มบวกหมากก้อนหิมตังกลางเจอปิ่วสร้างดังกาดะมันไปหย่าเข้าตั้งเดินไปมาถึงตรงเบื้องกลางตีดึงทีไทยเติกเปลี่ยนวันกาดบนต้นก้นไปก้าซึงข้อนไหนดุ้มเสียงเฮียวทวงเข้าวางกาดกาไปไปตุ้ยตุ้ยกันหนังบ้าจ้าหันก้นดุ่มสองโคหางด่าอุ่นหอนหอนอ่อนกันตั้มขายกุ่นโคไว้
1: ใจหมอสองขาย้อนเอาเขาลืออ่องสุไลกำเดิงตีไล่มันได
2: ้อ๋อลังเนี้ยลังเนี้ย
1: อยากใจอ่ะใจก้อยเหมือนหางพินกุ้นตีไก่ไปจ้าเมาพินนุกเถอะมาเขาอยู่จีหลองหิ้วบอกว่าถ้ำเปียงหยาในจ้าหันสองคือเอ้ยกูเจอรีเกี่ยนจุ้มตีตีย้อนถามใจหมอสองขาซ้ำพินกุ้นมึงนะ
2: หางเคยอยู่เทตาสิยังอ่อนได้ดีตีเถอะ
1: ปืนวางขึ้นคำอยู่ปลายไม้เผื่อใกล้มันได้มันเจอไหลหยับได้จังมีมาเลี้ยงปูเลี้ยงบีมันตับได้พักขึ้นจีจังดีเออโอ้เฮ้ยเป็นหนังคำเมื่อใจว่ามาเจ้าดีอ่ะก้อยสีลายฮะคือปีดองเป็นกุ้นหน้าขึ้นจากจิมอ่อนปูมีปูผักเบื้องกูน่ะ
3: โอ้สุก้อนมีปูมี
2: ใจก้อยจังมันเมื่อก่อนดี
3: เจอวะก้อนก้อนมีปูมีจิมอ่อนก้อยอยู่ตื้อปูละมีละ
1: เป็นขมดีเมื่อจังออกมาย
3: ังใจเก่าปู่เจ๋อมากึ่งดีห้างก้อยจำจ้าขากินเก่าออกเฮินมาเป็นดีฝึกเปียงหยาตั้งกัด
2: เจ้าในจังเป็นกู้ใจ
3: สองเหตุตั้งกัดได้หึงเครา
1: สั่งตีเหตุก้อย
3: ผู้จะนอนตั้งเหตุสั่ง
2: อาซากจังได้สิบปีผู้จะเปิ้นเอาเข้าหูคำกาเหตุข้าผู้หลังอยู่ได้ห้างดีห้างสื่อหลังกันตุกข้าสุดเอา
1: เป็นหนังลูกอยู่สร้างกลางดงบินเอ็นเสียนน้ำเดี๋ยวจุกซุงได้ห้องกูวันย้ำอ่อนได้เมื่อไร
3: ผู้ฉันเปลี่ยนสุปายออกบ้า
2: เจ้าตู่ผู้ปายดอดออกบ้าผู้มเจอเฮายังได้ยากันเนาะ
1: ใจก้อยยิ้มหางเกลี่ยนเป็นกุ้นกัดกาฐานเฮามุนหมันได้ยาถูกเปล่า
3: ไปว่าเจ้เปิ้นว่าเราลูกเก่งหวยดึงเงาส่องใส่หึงก้อยเหลียวต่วงกุนมึงยังดุ่มเบียดฟันลูกเดียวตุกตากาก็ล่าล้าอําหันคิ้วก็ก้อยเป็นกุ้นเดียวอ่อนกู้เลงก้อยหลีอิงเปิงไตกัว
1: ผู้ฉันเฮายินดีพี่น้องกันเบื่อเลยก็หืมผัดร้านกันว่าหืออ
3: ้อจูมะเกาไล่จื้อเสียงเฮียวอาสักเศร้าอีปี
1: เกาไล่จื้องาเหล็กอาสักไล่เศร้าปี
2: เกาไล่จื้อคำตันอาสักสิบเก้าปี
3: ดวงใจ
2: ใจเสียงเฮียวไม่สามเสียงเปลี่ยนกิ้วไม่สามโดนเปลี่ยนฟุ้นกันในเฮาก้นดำหมาแห้งใจดวงจับจักสังก็ยังกลัว
1: ใจก
3: ็กัดปูไปวันก่อนที่คำเฮาก็ไปเอาเปล่าก
2: ะ
1: จ้าเสียงหิววันปูคำบอกเขาสุดท้ายย้อนเด้อดีอ่ะป
3: อเออดีอ่ะจ้ามถามดู
2: ดีป้าตีดุ้งกว่าอยู่เท่าไหนอ
4: ยู่วออยู่วอเป็นผาอ๋อเป็นน้องใจวอนอนสามกู้เข้ามาลังเข้ามาลัง
3: ตีลุงตูสามปีลองเป็นกุนเมืองไกลออกเอิ้นมาเหตุก้าเมื่อไรใครเติมมาเจ้าย้อนเด้อค่ะ
4: อ๋อเด้อเด้อเด้อเด้อไล่หรือเนาก้างก็ไข่ก๋อยหางเขาอยู่สู่เข้าอยู่หลายวันโตอยู่เด้ออ
1: ๋อจุ้มข่า
4: อ่อนกันกินน้ำอ่อนกันกินน้ำสุยังตีอ่อนกันกาถา
3: ตูปีล่องเป็นหนังฝืนไม่อ่อนสามมาตีจอมดมปิวถึงเธอก็มุข่าในยามาปู่เท่าเมียตาปันซูกีจู้ใหญ่ขาว
4: โอ้เกียนตีกูนก็มันขามก็หวานเก่าจังหันจู้สูตาเดิงเดิงใจเก่าปู่กีจู้มา
3: ตีลุงตูก็จังหันมาปู่เท่าตาเดิงปู่ผู้เป็นกุนใจหวานตีจังเป็นหนังปู่หักลูกหลานดังกันหักกูตูปีร้องฮะ
4: โอ้เกียนจังตันตีตีเก่ามีลูกหลานสูมาดว่าเก่าดีเขาจีนิดปู่ลูกกันในเรียปู่เจิน
3: อ๋อกี่จุดเหรอคะ
2: ปุ๋ย
3: ปุ๋ย
4: ปุ๋ยเจนดีอ่ะสู่สามกู

0: 让大家睇，朱棣太甜干你家的哟。
1: 入咗玻璃，顺利下，
2: 好三姑唔能碰干，等家如果长兄他。
3: 上后当二弟双胞，引起六零三铁啊，为朱棣太甜干起当家当海，不但半家来人，万来当含。ตั้งสามปีร่วงเสียกันเหรอซ้ำอ่อนกันจุ้มจุ้มซื้อซื้อบอกขึ้นมา
4: อุลุงมีป่ะบอกกัดบ้าขาว
5: เออบอกบ้าเอ้าสุกอสาการเอา
4: โอ้เจ้าขาว
2: จ้าเสียงยิ้วเกี่ยนกัดติ๊ดบูตักบูส่วนสุบข้ามซ้ำอุ่นอ่อนปืนจุ้มห้องป่าม้าหึงใครบ่พูดมุดปืนหนามาก
6: ูน้ากาถึงเธอก็ตัวหลุดตั้งปืนอิงปืนกันจอยเถียมกันเขาหลุดอยู่ในถังมุดในท่านจังดีซะสุว่าก็เจ้าไ
7: หนเจอไปเพ่อเด้อกินข้าวคำแหมเข้าถ่อมใจฉันยิ้วเด็ดติ่งซะ
6: อ๋อน้องสองขาเมื่อก็มีรองตั้งอีกเดิมสองคือเชียงปอกกะ
2: จ้าฉันยิ้วจิ้วกัดจิ้วปอกตุท่าเหมย
6: เก่าที่ปอกว่าคำอีกเดิมสองคือยังทับท่าเก่า
2: จ้าฉันยิ้วถันมากตุ๊กตุ๊กหลงบันทิกาขาเผย
7: บ่ยังไปยินได้ออกบ้าสองวันได้มันเยี่ยมตัวสาวกูเรื่องแหมท่านปุ้มเปลี่ยนเจอเปลี่ยนโค้เจอมันปุ้มเมียนกับจู้สาวเออ
2: โอ้เดียวเออเขาตีได้ปีแล้วซะ
7: ตั้งเบอร์ก็ขนาดเดียวบ
2: ่บ่มขนาดบ่ตีหิดบ่เท่าไ
3: หร่กลางคำซ้ำดวนดาวซ้อนเสือส่วงเดินเลี้ยงตวงหันตั้งเสียงฮิ้วป้าเอา32สายติ่งจางตั้นมาตีเต่าหุ่มไม่ไก่กันหิมฟุ้ยสองตาตุ้ยมุงท่าปวงเห่อร่วงเจอห้อยออกล่ากุมคำ

ลองปืนจูก้อยตั้งจุกจันปอมติดจังว่าตีเอาติ่งเก้าปีก้อยหลิดซุ้มแห้งคำปืนขันน้ำก็ขันมาคือเม็ดก้าดูเฮาปีโป้ได้ป้าจอดม่านเฮาโผกปีนคำเนี่ยตันน้ำก็ตันคือเม็ดก้าผองเฮาปีโป้ได้ป้าท้องจอดได้เบื้องปืนจ้วงเนี่ย

0: 胆子滚，只没想受罗归乱挖上莫比路了。
1: 高浪之浪佛跟着喝来寒杂人爱，这名不没破来买吧领相帅。
0: 哇，浪领相帅见便自立自安，跟俺滚闲晃寒甘安壮掉。
1: 见人爱再要的
0: 本红没看和在龙古王高比派白街一高下住本红乱高不能站三个高魂长地蓝着马怀乱杀
1: 乖哥比较闯荡过都不了期待和莫扎不歪有和莫张白都不休养而在
0: 让我这乱少本红晒后米样莫看蓝别话莫张莫张他本红莫乱米样莫看嗨别话莫歪莫张管比较软板长地吗
1: คนเขาพายมาย้อนบอกจ้าก้อยโคลีดารับปากบาดปากหน้าเด่นดังปออันนังบอกจ้าดีเก่าดังก้อยโคขุนปนเอาตำตีกลางตั้งตาเปียด
0: ปล่อยว่าเจ้แล้วล่องสาวเก่าปีเตอร์อันเตอร์เปียงกูวันแดงเอกเก่าจังที่พายจอดเจกูว่าขาจอมจะเริงก้อยไข่ย้อนได้โคยงกีเมื่อคำกาตักซิมเปียงกูวันตำตู่จูล่างเลย
1: ใจเสียง

0: 总恨比马罗给不但还少不少啊比地砖薄啊当个树当哈马外地地啦
1: 比要地摩萨地嘎树被得卡把别托黑点写扎送哈
0: 当好多担着如恨
2: 想要薄腾地如嘎呀唔是容等爱地爽过มันติ่นเมาติ่นบังโถเทบ่อนเข้าผ้ากะตั้งสี่สองบ่าวดันโป้ตื่นมาตั้งเจ้าเขาจิ้มหันเสียงหิ้วล่าเสือเสือกีถ่างให้ตีป้าได้รองดีขึ้นมาบังล้วงกูมาถามเถียมกันโจมอโป้ดึมเปียตั้งดับตั้งดวน
3: อ๋อล้างดิ่งเสียงสวยก็ต่อได้ยินเปิ้นไข่ตีไทยมีดุกสาวซาที่เฮือนหนึ่งไล่จือล้างดิ่งเสียงสวยหางนี่สิเปิ้นตั้งเบิ่งใจโคสุกเสือหลังเสียงหึงเจ็ดจังหน้ามีหงจอดกู้แสนข่างก้นรู้ก็เจอมันไหนใจฉังหิว
0: อืมใจเขาโอ
4: ้ก็ปุ้นไล่ยินเปิ้นจ้วงตั้งเจ้าอ่ะปุ้มหมาเปิ้นมาปั่นปั่นเด็บเด็บร่างในหันใจฉังหิวเกียนบุญหมานเต้ๆได้ตีใจปลาบีสว่างคือย้อนกันมาปอ
3: ใจเขาคนฉังหิวต้องดังหนึ่งเสียงสร้อยถึกได้ควบกูปีนห้อยตั้งเปียง
4: ล้างหนึ่งเสียงสร้อยกุบจ้าเมาเสียงหิ้วตังเปียงแดงทองต่างเสียนเบี้ยวดีย่อง
3: ในเกียนปินดวงหุ่มตังโจมเขาดี
0: ก็คือปันของฝากให้มันก้อยซ้ำเข้าใจจู่ที่ปันสังจังดีเอ้ยส่งกระเทียมก็เข้าใจรู
3: ้อ๋อตัวตัวเข้าขาของฝากดีให้ปีเขากับปันปีดังเออก้อยว่าสู้ขาของฝากเบี้ยวดีสิเปิ้ลนั่นแหละ
4: ของฝากเบี้ยวลีสีเปิ้ลเบี้ยวเลยจังเป็นอันดีสีเปิ้ลไหน
3: ปันเสียงปันคำตัวมโคเจอโกนเหตุกาเฮือนเลยตัวบี
4: ดีว่าปันมั่นปันตอนอีกห้ำพี่ก็โกนเสียนกูวันอีสวดดุงก้อย
0: โอ้เขาเข้าถึงตัว
3: ที่สัง
0: สักกาจ้า
3: สักกาจ้า
0: จังเหรอ
4: ก็มีสัตว์กาจังจังเทือกเหตุของฝักปันมันนัก
3: กะเฮาอ่อนกันกะขาเตียกซ้ำขาจอดเต้ฟ้าของกุนกว่าสัวเหมือนขาได้มาสุดท้ายเปลี่ยนผ้าม้าอยู่หิมตาลำใน

0: 哦，变祥林沙。
1: 在祥后。
0: 祥林，来，来变弄在，变都三变弄，安跟个哈萨嘎扎。
2: 是祥林。
1: 哦，入着在红松下。
3: 在祥后，还可以探摸巴拉兰。
0: 上个先背了来。祥林，我老早浪不变在，没做嘛足了路没？让他送，不干了。
1: 在想要
0: 怎么没看上的蛋
1: 在想要够弄两只
0: 哇弄着搭两只比哈的撒嘎掌哎就薄坑吗哈不要弄好很好红上
1: 乖乖在皮染盘让酒吗弄懂上天保过怕卡别到在
0: 乖乖乱搞满满呼吸咋要被弄的当边上下都得装人装满地方更滑点
1: 狗乱喜瓜喜恩的火冬冬发浪好乖乖莫长痛得几冬饱然的吗在
0: 乖乖乱搞冬更火些炸人过粉路冬边下冬流
1: 不然比要说酒嘎酒薄北海狗乱他等我很飘
0: 冬个都担着比地方本信行走在地为何乱搞俗统为人不踏逼
1: 搞乱本当原想给当面不断想那逼搞八号街门本漂泊就吗
0: 乱号如何
1: 在想要嘎乱乱
3: 在想要问不看吗让八行万滚看来好怪路乱的乱不
4: 对的啊对的啊搞不多没好当招啊
0: 上去先对吗我靠住了同人上去先进呢搞个翻卖马也挺多好看
4: 哇变比人我靠马汉你都笑你拍算的让你都想当卡玩的的啊再想要马进不该都变再想要摸满好长来进好拍完好的
3: ไปท่านข้ามาลำไรที่ตกใส่เลยหูเข้าอ่ะ
5: ดึกดิ่งดิ่งขึ้นเอ้ยดีสองบ่าวดันโป้ร้อนดีร้อนหวานเสียงฮิวกำเดิงใจเยี่ยมถังไฟหึ่งบุบส่วงกำเดิงเห็นเยี่ยมเดินไหวฟ้าเลี้ยงต่วงกุนซ้นเจอจับสายโค้ยังดับด้วนส่วนจุ
0: เสียงดีกำเนิดเมื่ออิดสังไอมือตึกปั่นเวียนยีหลอดหรือกุ้งสีว่าหางก้อยตุ้ยจูเก้าเดินอยู่จุกส้มท่าปี

0: 挂破脸的三家长，上后等爱你们双胞，背不疼来慢来问。今日后生把疼到这边的人，专门问你莫好人下疼很早啥体噶？
1: 弟子，毛胡子来多喝咖啡哩哩。
2: 哦，毛好。
3: 侬侬，你人嘛莫不偷米杀家长，都到这到货，都甭改马哈，还赚点哈。
1: 滚货二老爹，米破唔鼓掌啊！提话杀家长过米，怪话家人很难，输的是你王。
3: 家门特开过，莫走多话嘛咧，别什么混地裂，跟看变门。毛人地裂，很滚都没有了，都来哈尔。
1: 是把来和尚吗？心里好认恨呀。
3: 家里，阿华们不讨认呢。
2: 没不讨认哈咧。
1: 哦，你呀，你呀，呵，来，来这边杀鸭仗啊，是最好咧。
2: 哦，杀鸭仗来过来认本吧，咱白把来喊，结合弟弟。
3: เขียนเป็นผุนเสียงสัตว์กาไปอันเราปีรองจำมันง่ายฝังอ่างนั่นเนาะ
4: ในจังเป็นของฝากเบลคึกทึกปันเสียงหนึ่งปีร่างเอา
0: เสียงฮิวตั้งเอ้ยดีมันสองเบาเรียกได้สัตว์ง่าจ้างแอถันจมหลวงจมหนังจีโจวันกันเดี๋ยวไหวขึ้นมือก้อยเข่าขันเจียวเอาปัน

야, 무도 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머릿 멍어이 아이 무컨지.

真同感看爱，高中读爱，你也不加，我爱唔看。

呀，搞着通过那路那么宽带个，有我是意识到你这么宽爱，表弟爱中破不干，我爱么宽热。

中华民族的儿女啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。

0: 刚那儿想靠二姆东南海盖呀，东奔很上马来来。地太见边林省刚地门门热经端，湖行刚门印旁乱东刚。门内米扬鸡灯本荒鸡乱休沙沙，鸡发刚做梦苏嘎阿拉。鸡热刚南巴身体困难，冯某被家古温晒上台。今日米粉某收水行家门过程，女虎对骨甲不立巴虎，同你莫带多歪嘛，或是地当家惹惹。
1: 等来，说好把伊拉干啊！
2: 在上游，本地个头，
1: 这个连门本风呢？
2: 在上游，门盖都打木呢。在上游，干啥门本呢？咋被人追啦？
1: 弄等来，别话咁咪，弄一批红就变短，上对时喝了贵个盘红炖汗，够让张林树等来，该让人家门本，不弄个当张风呢？
2: 在后变滚个滚个。หรือก็จังไล่ล่าไล่ตาขึ้นมาตูถามเอาไว
1: ้อ๋ออยากจะลองตั้งไหนจอยห้องย่องอยู่เกาตีไว้ใจโคตรจามให้มันไหนตั้งไหนอยู่ขัน
2: ใจเสียงเหี้ย

0: เสียงหิวเหมือนหนังโดบอ่อนที่บินออกห้างหนังกันจุ้มซื้อจอกร่อนจุ้มยิ้มบวกหมากก้อนหิมตังกลางเจอปิ่วสร้างดังกาดะมันไปหย่าเข้าตั้งเดินไปมาถึงตรงเบื้องกลางตีดึงตีไทยเติกเปลี่ยนวันกาดบนต้นคนไปก้าซึงข้อนไหนดุ้มเสียงเฮียวทวงเข้าวางกาดกาไปไปตุ้ยตุ้ยกันหนังมาจ้าหันก้นดุ่มสองโก้หางด่าอ่อนหอนหอนก่อนกันตั้มขายกุ่นโค้ไว้
1: ใจหมดสองขาย้อนเขาลืออ่องสุไลกำเนิงตีไล่มันไ
2: หนอ๋อลังเนี้ยลังเนี้ย
1: อยากเจอใจก้อยเหมือนหางพินกุ้นตีไกลไปจ้ามาพินนุกเถอะมาเกาอยู่จีหลงหิวบอกว่าถ้ำเปลี่ยนอย่างในจ้าหันสองคือเอ้ยกูเจอรีเกลียดจุ้มตีตีย้อนถามใจหมดสองขาซ้ำเป็นกุ้นมึงนะ
2: หางเคยอยู่เทตาสิยังอ่อนได้ดีตีเถอะ
1: ปืนวางเงินคำอยู่ปลายไม่เผลอใกล้มันได้เหมือนจะไหลหยับได้จังมีมาเลี้ยงปูเลี้ยงบีมตับได้พักเฮินจีจังดีเออโอ้เฮาเป็นหนังคำเมื่อใจว่ามาเจ้าดีอะกว่าสิลายหางเคยปีดองเป็นกุ้นหน้าเฮินจ้ะจิมอ่อนปูมีปูผักเบื้องกูนะ
3: โอ้สุก่อนมีปูมี
2: ใจก้อยจงมาเมื่อก่อนมี
3: เจอวะก่อนก่อนมีปูมีจีมอนก็อยู่ตื้อปูละมีละ
1: ปีนขมดีเมื่อจังออกมาย
3: ังใจก็ปูเจอมากึ่งนี้ห้างก็จำจ้าขากินก็ออกเฮิร์นมาปีนที่ฝึกเปลี่ยนยาตั้งกัด
2: เจอในจังปีนกู้ใจ
3: สงเคยตั้งกัดได้หึงเคย
1: สั่งตีเหตุก้อย
3: ผู้จะนอนตั้งเหตุสั่ง
2: อาซากจังได้สิบปีปูจู่เปิ้นเอาเข้าหูคำกาเหตุข้าปูหลังอยู่แล้วหั่งดีหั่งซื้อหลังกันตุกขาสุดดอก
1: ปีนหนังลูกอยู่สร้างกลางดงบินเอียนเสียนน้ำเดี๋ยวจุกซุงได้ห้องกูวันย้ำอ่อนได้เมื่อไร
3: ปูจะเปลี่ยนสุดไปออกมา
2: เจอตู่ปูไปดอดออกมาปูมเจอเขายังได้ยากันเนาะ
1: ใจก้อยยิ้มหางเกลียนปีนกุ้นกัดกาหันเขามุนหมันได้ยาถูกเปล่า
3: ไปว่าเจ้เปิ้นว่าเราลูกเก่งหุยดึงเงาส่องใส่หึงก้อยเหลียวต่วงกุนมึงยังดุ่มเบียดฟันดุกเดียวตุกตากาก็ล่าล้าอ่ำหันคิ้วก็ก้อยเป็นก้นเดียวหวานก้นเองก้อยหลีอิงเปิงไตกัว
1: โปเจนเขายินหิดพี่ร้องกันเบื่อเลยก็หึ่มผัดรันกันว่าหืออ
3: ้อจูมาเกาไล่จื้อเสียงหิ้วอาศักเศร้าอิดปี
1: เกาไล่จื้องาเหล็กอาศักไล่เศร้าปี
2: เกาไล่จื้อคำตันอาศักสิบเก้าปี
3: ดวงใจ
2: ใจเสียงหิ้วไม่สามเส้นเป็นกิ้วไม่สามโดนเป็นฟุ้นกันในเฮาก้นดําหมายแห้งใจดองจับจากสังก็ยังกลัว
1: ใจก
3: ็กัดปูไปมันก็ที่คําเฮาก็ไปเอาเปอร
1: ์กะ
2: กะ
1: จ๋าเสียงหิววันปูคําบ่เฮาสิไถย้อนเด้อดีบ
3: ่เออดีอ่ะจําถามดู
2: มีป้าตีดุงกว่าอยู่เฮือนาย
4: อยู่อ่ออยู่ว่าเปลี่ยนผายอ๋อปีนน้องใจอ่อนนอนสามกุ๊กเข้ามาลังเข้ามาลัง
3: ตีลุงตูสามพี่ลองเป็นกุ้นเมืองไกลออกเอิ้นมาเหตุก้าเมื่อไรข่ายเติมมาเจ้าย้อนเด้อค่ะ
4: อ๋อเด้อเด้อเด้อเด้อไล่อือเนาก้างก็ไข่ก้อยหางเขาอยู่สู่เข้าอยู่หลายวันโตอยู่เด้ออ
1: ๋อชุ่มข่า
4: อ่อนกันกินน้ำอ่อนกันกินน้ำสุยังตีอ่อนกันกะถา
3: ตูปีร้องเป็นหนังฝือไม่อ่อนสามมาตีจอมดมปิวถึงเธอก็มู้ค่ะในยามาปูเท่าเมียตาปันซูกีจู้ใหญ่ข้าว
4: โอ้เห็นทีกูนก็มันขามก็หวานเก่าจังหันจู้สูตาเริงเดินใจเขาปูกีจู้มา
3: ตีลุงตูก็จังหันมาปูเท่าตาเริงปูผู้เป็นก้นใจหวานตีจังเป็นดังปูฮักลูกหลานดังกันฮักกูตูปีร้องฮะ
4: อ๋อเกียนจังตันเต้เก่ามีลูกหลานสุมาดว่าเขาดีเขาชินิดปูลูกกันในเรือปูเชิญ
3: อ๋อกีจูใจข้า
2: ปูลิง
3: ปูลิง
4: ปูเชิญดีอ๋อสุสามกูยังตับกระเทยสุตีไทยเทียมกันเหตุกาดีอ๋อ
3: จับเจอปูลิงส่วนนี้ค่ะ
1: เขาสามกูอมน้อมพร้อมกัน
5: ตังก้าหือก็จังเฮงท่า
0: เสียงเฮียวตั้งเอ้ยดีสองเบาหินเหตุลูกเดียงสาเทียไฟสู่ตีไทยแถมกันเหตุตั้งก้าตั้งขายปูตันปุ้นกาหลายเดินวันใดตามคำตั้งสามปีร่วงเสียการหาซ้ำอ่อนกันจุ้มจุ้มซื้อซื้อปอกขึ้นมา
1: อุลุงมีป่ะปอกกัดป้าขาว
6: เออปอกบ้าเอ้ยสุกอสาการหนาว
1: โอ้เจ้าขาว
5: จ้าเสียงหิวเกี่ยนกับติ๊ดติ๊ดบูตักบูส่วนสุบข้ามซ้ำอ้วนอ่อนปืนจุ้งห้องปามาหึงใครบ่พุ่มมุดปืนหนามาก
1: ูเฮากะถึงเถอก็ตัวหลู่ตั้งปืนอิงปืนกันจอยแถมกันเฮาหลู่อยู่ได้เถิงบ่ได้ท่านจังดีซะสุว่าก็จังไหน
2: จื้อไปเพิ่นเด้อกินข้าวคําแหมเฮาถ่อมใจอย่างนิ้วเด็ดติ่งซะ
1: อ้อน้องสองขามื้อก็มีรองตั้งอีกเด้อสองคือเสียงปอกกะ
5: จ้าเสียงนิ้วจิ้วกะจิ้วปอกตูท่าเหมือน
1: เก่าที่ปอกมาคําอีกเด้อสองคือยังทับท่าเก่า
5: จ้าเสียงนิ้วถันมากตุ๊กๆลงบันทึกกะขาเผย
2: บ่ยังไปยินได้ออกบ้าสองวันนี้มันเยี่ยมตัวสาวกูเรื่องแหท่านปุ้มเปลี่ยนเจอเปลี่ยนโคจากมันปุ้มมีนกับจุดสาวเ
5: ออเดียวเออเขาตีได้ปีแล้วซะ
2: ตั้งเบอร์โกข้าได้ดีเอาบ
5: ่บ่มข้าได้บ่ตีหิดบ่เท่าไหร
0: ่กลางคำซ้ำดวนเราซ้อนเสือส่วงเดินเลี้ยงตวงหันตั้งเสียงเฮียวป้าเอา32สายติ่งจางตั้นมาตีเต่าห่มไม่ไก่ก้านหิ้มฟุ้ยสองตาตุ้ยมุงท่าปวงเห่อร่วงเจอห้อยออกล่ากุมคำ

ลองปืนจู้ก้อยตั้งจุกจันปอมติดจังว่าตีเฮาติ่งเก้าปีก้อยหลิดซุ่มแห้งคำปืนขันดำก็ขันมาคือเม็ดก้าดูเฮาปีโป้ได้ป้าจอดบ้านเฮาโผกปีนคำเนี่ยตันดำก็ตันคือเม็ดก้าผองเฮาปีโป้ได้ป้าถองจอดได้เบื้องปืนจ้องเนี่ย

0: สุบคำคำปืนปูหลังหวานดำตุ้นปูหลอกจังว่าเตี้ยเกาปีกุ้มลาวายปอกขึ้นลายหรือล่ะเสียงเขียวเมื่อลังจังว่าปูเข้ากั้งเสียงห่างจวบเพียงบอกโควางกูจังว่าปืนปูสอบจอมจากเอาไหลสั่งพ่อหลานเจ้าก็ลางเลยขุนเมื่อก้อยไหลไม่แล้วตูปอกเป่าก้อยไหลป้าเอาติ่งฟ้าตัวอุกเอาขึ้นตั้ง
1: ใจเปิ้นฮับดังขันเด้อเปียกว่าเกาลงจังๆต้านจังไหนฮับเพ้อปีตั้นไก่หยาจัน
0: โอ้จู๋มาล่องสาวก้อยสุเลยถ่อมเสียงสุบเบิ้ลคำเปียกซ้ำจุกจันกูวันตำกว่าสู้อ่ะก้อยสุเลยหันเมื่อล้างย่อมตู่เปียกซ้ำก้อยหัวกูกว่ายังเคือกสีลังกรอบพี่หมอนะ
1: ใจเปิ้นปีจังว่าร่องคำกาตื้อเผียวอ่ะเบอร์ใจตกเต้าเข้าเฮิร์นผ่านยังบีลงหวานดิ้งฮะฮับจินถุนแดงใส่จีเกาล่องกันนะ
0: จับเจอล่องสาวปืนบากุนดุ่มฟาสามปากจื้อจังไปจนถามจื้อเมื่อเสียงเสิร์บอกคำไว้บอกปีรู้แล้ว
1: โอ้ยังจะล้าใจสู้เหิดใจเสียงบอกเกาล่องกันเปิ่นว่าจื้อกุนเฮาลำสีจื้อเข้าย้อนถามจื้อเมื่อเจ้าไล่จื้อสั่ง
0: จื้อเอาหางเจินสาหางจ้าผู้หลังบุ้งจอกจอกคู่ซ้ำเปิงซาตั้งซ้วงจื้อเอาหางจ้าสาหางเจินก้อยกูเมื่อสาวงินเสียอิ่มวันขึ้นมือจานก้อยเอาเกาไล่จื้อเสียงเฮียว
1: โอ้ใจเสียงเฮียวเกียนดีถ่อมเต้เ
0: ปิ่นว่าจื้อเข้ายังดำต่างจื้อกุนจื้อเมื่อเสียงเสิร์ลูกุยล้วนวาสังบอกปีรู้แล้ว
1: เกาลองจื้อหลังเฝอเกินจื้อคือลอยขานจับยิ้นอายจิมฮิ้งปูมีผู้ร้ายหมายว่าดิ่งเสียงซวย
0: โอ้ล่างดิ่งเสียงซวยเกี่ยนเป็นจื้อลีจื้องามกึ่งอันกวนเสียนห้องขานกำอ่อนร่องเตี้ย
1: เกี่ยนยิ้นอายใจเอาติ
0: ปืนหงเมื่อคำฮอดสายล้มกูว่าเกาปีไพ่ปากเจอีเก่าขาจู้ปืนหงร่องเก่าโปหลังจ้างสามงะเกาขุนจังตีลำเจอมาคอยล่องซา
1: ก้อยโกปีเขาถ่องดังก็โตโปละฉีได้หอมบอกจ้าโปไว้หิวหอมบอกจำไปโตโปหิวแห้งเอาใจ
0: จังว่าเจ้ล่องสาวปืนหงสายโคมียังบอกคำดำเปียกวามเบอร์จำบอกจังท่าปืนหงเบอร์ล่องบียังบอกคำหายเปียกวามเบอร์ไว้บอกจังก้อนปีเคยย้อนป้อนจังตีมา
1: ขุนเขาพ่ายมาย้อนบอกจ้าก้อยโคดีดารับปากบาดปากหน้าเด่นดังป้ออันนังบอกจ้าดีเก่าดังก้อยโคขุนปนเอาตั้มตีกลางตั้งตาเปียด
0: ปล่อยว่าเจ้แล้วล่องสาวเก่าปีเตือนเตือนเปียงกูวันแดงเอกเก่าจังที่พ่ายจอดเจกูว่าขาจอมจะเริงก้อยไข่ย้อนได้โคยงกีเมื่อคำกาตักซิมเปียงกวนตั้มตู่จูล่างเลย
1: ใจเสียงเฮ้

0: 走很比马路给不但还少不少啊比地砖薄啊当个树当哈妈外地地啦
1: 比要地没啥地嘎树被得卡把别偷黑点写咋爽哈
0: 当好多担着如恨
2: 想要薄腾地如嘎呀唔是容等爱地爽过มันติ่นเมาติ่นบางโถเทบ่อนเข้าผ้ากะตั้งสี่สองบ่าวดันโป้ตื่นมาตั้งเจ้าเขาจิ้มหันเสียงหิ้วล่าเสือเสือกีถ่างไอ้ตีป้าได้รองดีขึ้นมาบางล้วงกูมาถามเถียมกันโจมอโป้ดึมเปียตั้งดับตั้งดวน
3: อ๋อล้างดิ่งเสียงสวยก็ต่อได้ยินเปิ้นไข่ตีไทยมีดุกสาวซาที่เฮือนหนึ่งไล่จื้อล้างดิ่งเสียงสวยหางนี่สิเปิ้นตั้งเบิ่งใจโคสุกเสือหลังเสียงหึงเจ็ดจังหน้ามีหงจอดกู้แสนข่างก้นโจก็เสือมันไหนใจสั่งหิว
0: อืมใจเขาโอ
4: ้ก็ปุ้นไล่ยินเปิ้นจ้วงตั้งเจ้าอ่ะปุ้มหมาเปิ้นมาปั่นปั่นเด็บเด็บร่างในหันใจสั่งหิวเกียนบุญหมานเต้เต้ได้ตีใจปลาลามีสว่างคือย้อนกันมาปอ
3: ใจเขาคนสั่งหิวตั้งดังหนึ่งเสียงสร้อยถึกได้กวบกูปีนห้อยตั้งเปียง
4: ล้างหนึ่งเสียงสร้อยกบจ้าเมาเสียงหิ้วตังเปียงแดงทองต่างเสียนเบี้ยวดีย่อง
3: ในเกียนปินดวงหุ่มตังโจมเขาเต
0: ้ก็คือปันของฝากให้มันก้อยซ้ำเข้าใจจู่ที่ปันสังจังดีเอ้ยส่งกระเทียมก็เข้าใจรู
3: ้อ๋อตัวตัวเข้าขาของฝากดีให้ปีเขากับปันปีดังเออก้อยว่าสู้ขาของฝากเบี้ยวดีสิเปิ้ลนั่นแหละ
4: ของฝากเบี้ยวลีสีเปิ้ลเบี้ยวเลยจังเป็นอันดีสีเปิ้ลไหน
3: ปันเสียงปันคำตัวมโหเจอโกนเหตุกาเฮือนเลยตัวบี
4: ดีว่าปันมั่นปันตอนอีกคำพี่ก็โกนเสียงกูวันอีสวดดุงก้อย
0: โอ้ก็เข้าถึงตัว
3: ที่สัง
0: สักกาจ้า
3: สักกาจ้า
0: จังอ๋อ
4: ก้อยมีสัตว์กาจังจังเทือกเหตุของฝักปันมันนัก
3: กะเฮาอ่อนกันกะขาเตียกซ้ำขาจอดเต๋อฟ้าของกุนกว่าสัวเหมือนขาได้มาสุดด้วยเปลี่ยนเผื่อมาอยู่หิมตาลำใน
0: อ๋อเป็นเสียงเหลิงซา
1: ใจเสียงเฮียว
0: เสียงเหลิงไล่ในปีน้องใจเป็นตูสามปีน้องออนกันกับหาสัตว์กาจ้าง
5: สีเสียงดิ
1: โอ้จับเจอใจหุ่นสองขา
4: จ้าเสียงหิวหังเคยท่ามาปลาลาลัน
0: เออสองเคยเสียงไปแล้วร้อยเสียงดิโหแล้วเจ้าล่างปูปีนใจมาจุมาจุบแล้วรู้ไหมยังตับสูงปวกกันแล้ว
1: ใจเสียงหิว
0: จำใจมีคำสั่งดีต้าน
1: ใจเสียงหิวเก่าล่วงเหลียงจ้า
0: โอ้ล่องยังตับเหลียงใจปีขาในสัตว์กาจ้างแฮจะปอกขึ้นมาหับเอามาล่องเข้าหืนห้าห่มสั่ง
1: ก้อยโกใจพี่ยานผัดจังเจียวมาน้มโด่งสร้างเคียงเป่าโกผ้าขาดเปียดเอาใจ
0: ก้อยสุล่องเก่ามันบัดโคเสียจ้าอย่าไปโด่งดึมตามเพียงสองห้าตัวตีจ้อมเดินจ้อมมันตีเฟียงกึ้มขวดเดียน
1: เก่าล่องขี่ก้อขี่อันเดือโหตุ้มตุ้มฟ้าดังเขาก้อยโกมบอกจังทุนตะกี้ดุ้มเป่าสารดามาใจ
0: ก้อยสุลองเก่าต้องเกิมโคเสียจ่ะยังโกฝนโดดต้องเป็นหาดุ้มดิว
1: โบรันเปียวสุจิ้วกาจิ้วบวกไปหาเก่าล่องท่าเติ้งบวกหึงเพียว
0: ดองเก่าตัวตั้มใจปีติบ้างปันสิ้นหางจับใจตื้อไว้หาล่องเก่าสุบถ่องไว้ดังมือท่าปี
1: เก่าล่องปันตั้งเหวียนเสียงกีตั้งเมียปวดดวงเสียหน้าปีเก่าป้าเข้าเจมเบิ้งเปิ้นเผียวป่วงเจียวมา
0: ดวงเฮาอยู่ขัน
1: ใจเสียงเฮวกะลอยลอย
4: ใจเสียงเฮววันพวกคำเอาร่างป้าหันบ้านโกนคำในเฮาก็หลุดล้วนเรื่อยลอยอะป้อ
3: ดื้อเด้ะดื้อเด้ะกับผู้ตัวไม่เข้าตั้งเจ้าอะ
0: สองเคยเสียงดื้อมอยหูเข้าอยู่แล้วถงนั่นสองเคยเสียงกินนะเก่ากับฟันไม่มาเห็ดถิงด้อนเฮาขัน
3: อ๋อเปลี่ยนปีร้างหูเข้ามาฮะมีดูเขี้ยวมีผักส้มเตะ ยังดีด้วยแห่งตำขาหวานเตี้ยใจเสียงเฮียวมากินเบอร์ไก่ตัวเปลี่ยนใจเสียงเฮียวมวนหมันเขาจังได้กินข้าวผักหวานโหดี
4: ไปทานข้าวมาลำลายที่ตกใส่เลยหูข้าวอ่ะ
2: ดึกดิ่งดิ่งขึ้นเอ้ยดีสองบ่าวดันโป้ร้อนดีร้อนหวานเสียงเฮียวกำเดิงใจเย็มถังไฟหึ่งบุบสว่างกำเดิงเห็นเยี่ยมเดินไหวฟ้าเดี้ยงต่วงกุนซ้อนเจอจับสายโคยังดับด้วนส่วนจุ
0: เสียงดีกำเลยเมื่ออิดสังเลยมือตึกปั่นเวียนยีหลอดหรือกุ้งสีว่าหางก้อยตุ้ยจูเก้าเดินอยู่จุกส้มท่าปี

0: 挂帕尔连内三家长，上后等爱你们双胞被不疼来慢来闷。今内好心把疼到这边地冷，专门本地莫好人下疼很早杀铁噶。
1: 铁仔，毛胡子来多喝咖啡哩哩。
2: 哇，毛毛好。
3: 龙龙，你今晚莫不偷米三家长。ดูเต่าจะเต่าโคลูกเบิ้งไก่มาขาเคยย้อนเด็กค่ะ
1: กุนโคอื่นเอาเต้มีพร้อมกูอย่างเอาทีว่าสัตว์ก้าจังก็มีก็ว่ากาจะขันล้ำสู่ที่เสื้อเลยอ๋อง
3: กามันเถอะก็เมื่อเจ้าตัวว่ามาเนี่ยเปียกสมะขุนตีเล็กเงินคำเปลี่ยนบุญเมาลันตีเล็กเครื่องกุนตุ้มเมียวเราตัวเลยค่ะ
1: สู่ปลาไหลโคสั่งมาสิ่งดีเฮาเยี่ยมขันเนี่ย
3: กาลิงเอาให้มันปุ๊ดเท่าเยี่ยมเนี่ย
2: บ่ปุ๊ดเท่าเยี่ยมค่ะเนี่ย
1: โอ้ดีอ่ะดีอ่ะเฮ้ยนายนายจะเป็นสัตว์งาจ้างอ่ะสู้ด้วยเอาเนี่ย
2: โอ้สัตว์งาจ้างไล่กล้วยไล่ยิงปืนวะล้ำไปปลาไล่หันเกียดคึกดี
3: เกียดเป็นผุนเสียงสัตว์งาไปอันเราปีรองจำมันไงฝึกอ้างนั่นเนาะ
2: นายจังเป็นของฝากเบลคึกถึกเป็นเสียงหนิงปีรางอ่ะ
0: เสียงฮิวตั้งเอ้ยดีมันสองเบาเรียกได้สัตว์ง่าจ้างแอ๋ทันจมหลวงจมหนังจีจูอ่อนกันเดียวไหวขึ้นมือก้อยเข่าขันเจียวเอาปันบันดังได้หุมซื้อหลังอ่างก้อยว่าดวงตั้งอันท่าเขาตีป้าล่าดันซ้ำเปลี่ยนหือไอ้ไร
4: ปีหลังเขาตั้งไหลอันจิ้มก็ตั้งไหลถ่อมจบไรเป็นจึงกวางโป่เสียงฮิวจึงหลังเลยเมื่อไรเขาชิงปล่อยถึงไทยอาขิงปอกดีมาเขาช้ำจังกระปล่อยเหอะตั้งหลายถ่อมเที่ยงป้าเต๋อสำหรับปีร้องเขามาถ่อมขามองดีถ่อมนี้นั่นของเดิม

ไว้ฟังกัมคับใจติดน้องเศร้าเมืองซุ้งในกัมคับคับบาไก่ปะพันน้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกังปล่อยยิ้มเล่นพกน้องเศร้าเมืองซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กัวจัดมักใจเด็ด

ลีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเฮาเสียงครับเสียงสอบองนี้ก็พี่ออกถึงที่นี้ยินดีกับต่างหลายรับฟังน้องเซาเมืองละสังมาเรางำหน้าขวังตัวนี้ไหลปบใสน้องนั่งก็บ้าหือหัวใจปีตกล้วนอยู่เมืองละ

骚猛满，骚猛松，骚猛痒，好过来放了。那了你，好做个麻烦，骚猛拢。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마 햄. 쇼비 마비 부위 어코 나하냐.

中华民族的儿女啊，谁愿像猪羊一般任人宰割？我们要抱定必胜的决心，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。

리소 가치 치자 대갈래 나사사다 기갈래 아무니 리소 대갈래 베마 나나래

요나 고대 녜송아 요나 고대 조송아 고대 무가 과스니 고대 유이이스니 티토 시무 꾸로 조징오 아무니 고대 녜소 베마 나나레